มรไรสู้เลือกตัวจามปางนั่นก็เจอแล้วบอกตาตะบันมาแล้วตาตะบันไม่กลัวว่าน้ำจะเสียเจ้าพวกขันนี่ความดาลุ่ยผุดแค่เจอแล้วเกือบเบียดหาโดนแล้วพอแล้วพอแล้วปาระเจ็บเลยขาดเจ้าพวกขาดรอแล้วเฮ้ยปานี่มึงเชื่อว่าวาลปานั่นกูบุญละหันนี่